ไปแต่เป็นว่าสิ่งเยอะเฮ้ยตาแล้วเก็บมาแล้วไปไปแต่ว่าสิ่งเยอะบัสเตอร์สกันปะตาอาร์เนลแล้วไปดูสิตอนที่อาร์เนลไปมองอันดักเก็บมาโอ้นานานนายขาดสลายขาดอันนี้เราสมัครกันในมังงะเดินตอนเต็มบัดดี้ตัวมันจะกันในมันตาเนี่ย Give up the world ever hell I'm so deeply wounded night กี่ปัตย์ได้ยินนี่นะเกิดได้ยินในมันตาบัสตัสกันในมันตาอันนั้นเกิดตอนเต้